ไอ้รอมินิกาพอนอนุเจโลกาฟิมิออฟุกโกกายวิเกโอโกโกฟาออลเลตมิเอมิเอมิอัลลอฮุเอมิโนเรเซซูอายราเยเอมิดิกาพอนซาโลมอมิเตเลซาเยโอมอนิกาพอนซาโบกิลานุเจฟูอานุเจLove me, oh, God, I am. Oh, God, me, see, God, God.